0: จาร์ก็เติมเด็กกระตังแกลมต่อมปลางเด็กและเท่าสร้างและนันปิมเร่าแกลมเม่นลำเดือบนสร้างลำเปราะเกรมกลางปาเจงกะโยกว่าผ่องยันอตีปิมลิเด็กกระตังเปราะดุมกลางงะละมันตาเปราะงะละมันต่อแจ็คกว่าพอมกรำดิบนสำเราต่อแซมเรือตัวมันนำกระนุปราสันจีอาจารย์ตักลักมก็จริงแกลกับเป็นพงจิมกราแกลมรอมลานิมาทนแต่ประตูอับลนำดงจีจึงกงไทยแกงควากระนุปราสันจีอาจารย์กายลังแกลกับเป็น
1: ต้นนกกับเป็นพงควาตึมกระนุถับประลำจารและนันตึมสาฟัลหยอดตุ้มเฮิมเท่าตึมตาประมอระแกลมรอจีเกอร์ประงามกระระยาหยวนลั่นแกลงาประมึงตึมนมกรามจิงปริกตุ้ยลำสักรงนาและนันแอดนาไกลแกลมากระดวบังปีมดอยแอคคัตติวัลบิงเกียนบรามซิมกราไกลเฉาะย่านวัลเรียงกาตินกตุยาสาวฟูไกลจุกลันงามมาเปียชิตีตึมสาวัลเต้นนกเป็นตึมกระนึงประจิมกราแกลมเรามอละไกลตรงชายตึมประมมิบุญสร้างดิงตีมเสซีไกลรัดได้หมดแรงประตูปลุกไกลรูมมิบุญสร้างแต่ด้านกับแบะมังไกลเงินบุมรบลุกเหล่างะปรามเสียไกลตื่นตื่นมมิบุญสร้างยอดตัวมังประหลันลาไกลรุมตึงกะยอกัวพังหดจอมกะปลุกทำเต้นนกเป็นดมจีเตืองกองท้ายแกงควากระนึงประสานเจียจัดตะกลักปุ่มนี่กระหึ่มเท่ามันตึมกระนึงประจิมกราแกลมเราลำรุมลานในแก้วและนันมังมุ้ยลมหมอกกระเลืองงามเปิดรำมังตึมกระนึงประจิมกราแกลมเราดมจีเตืองกองท้ายกิดไก่ตึมกระนึงถาบระและนันตึมสาฟัลลอกระตึมกลมเป็ดทองตึมกระนึงประจิมกราแกลมเราบนนี่ของตึมประมมิบุญสร้างเป็นดิ่งตี
0: เรดอมลันนำกำลังพลประสังรำอารดันตมยอดกนุกนามก่อมจิงแกลกับเป็นเลยลันดุงรุกลมลาโรงชายเกอพรำก่อมจิงแกลไปลงเรื่อยแรมสหระเกิดเล่าทนแต่ประดอบลุนนำควากำลังพลประสังรำอารและดันตมยอดกนุกนาวางมิงเซนกิดแก่แกลกับเป็นเตนกับเป็นกำลังพลประสังรำอารและดันตมยอดกนุกนาแปรทอตัวระในบราประปีมิดก็แกลกับเป็นมองงะเลยจักทนในกลมลาหมอยเป๊ะใส่กลักด้วยตู้ดอบลุหิเปาโจหะได้งาราไปลงได้เห็นนำลุใส่ปอโจหะได้มังกางทนด้วยประดอบลุหิมากลมลาประปีเม็ดและด้วยปอไปตู้สะปันปลุกจุดนกไปลงหังแกมีมาปลุหิเปาบ่ตู้ไปลงลอยหัดรากะจ๊ะเรียบลุมลันนำปอได้งาราไปลงเรียบลุสามลันนำไปลงแกลแรมเกือฟันและดันตวนเรียบลุดวมลันนำไปลงตัวแกลแรมจองรักมรับแปรป้องเปลี่ยนลงมก่อมจริงมึงเรียบลดลอมลันนำตัวเรียบหลบลมลันนำบ่ตุเตือนไกลไปลงบราเฮิมท่อลำโปรสปันมงเรียบสามลันกระจุเนิ่มเห็นลำโปรปลดตัวเรียบมึงกางทนตัวปลดตัวปลีมาตัวระในกระหนึ่งพ้นปลดสังรำอารและดันตมจดกนุกนามก่อเติมและยับกระดับดังเราอยู่ลำไกลไปลงดมพยาบนปล้องลำกลมลาเลยไงจักแกลมเบาแรมปลอกกันวะประปีเม็ดไกลมุ่งไปลงจอมกราไกลมุ่งไปลงควากระนึงพลประสังรำอารและนันตมยอดกนุกนาหวังมิงเซินเกิดกายไกลไปลงรุ่ยแรมสังระเกิดเล่าทนตัวบดอบลุ่นนำบีมอกแหลดับไปนางกามเครือแกลไปยัวกระดับหนึ่งกระนอมเราลำนกไปลงบระประไปเม็ดยับกนาจุบด้วยมาประวะกระดับหนึ่งยัวรำกลางยานาตีมาหมดจักงะไกลรั่วตึบมอกแกลมดิ้งงะเลยจักเบ็ดเท่านั้นลำเดกตังแกลมตมปล่างเปียบวได้รำระเท่ากระจับหัดระเพียนไปลง เรือตัวมันนำกระนงปลอกหันจารตักลักมก่อมจริงแกลกับเบนกระเสียมหลังวัดปรอมกบเบเทิมเท่าปลอกเกรมกลางลันจารปลอกหันลิงห้องกระนงทารประมอดกมาปลอกเตกริงไตงเวนสามดวงสับลูเวียดนามรักแหลมเราและดันหัดดำดวงสับลูดวงรูปตักลักทุนตัวปอดอบลีมาล้อมลันเอาเกาะทุนตัวปอดอบลุนนำและนั่นงาฮากุลกะปีมกบเบทุนตัวปอดอบลุนนำเทวตึงจันบิงจองลำกันนังเกตแก่ประดังจารกายังควาดลังประดังกันนังประกาหันกับวาริมากายลังไกลกับเบน
1: ลำทนตัวบทตัวปลุยมาและนันต้อมลานกอทนตัวบทตัวปลุ่นน้ำกันนังประกาหันจารสามดวงสับปลุกเวโอเวเกรงแตงเวียนมันเป็นทองระแกลมเราและดับดวงสับปลุกนูรูปตากลักมันกลมเป็ดสวดกระจับลำไกลเฮิมเท่าประเกรมการลันจารประกาหันลิงลำนันมอยเป้ป้ายปอกและจิมกล้ามาเฮิมเท่าและกระแกลมตมจนประกาหันลิงปลอกปลอมเมียกระเดิมปลาอุกรามดีประกาหันลิงกระจับกระตั้งกลุ่มงัดนุยจักประจักและประรำกลางแยนเตียมาจากงะปรำตมปลางเอวลัดมิบุญสามประกระหึมเท่ารุมกัวปิมกล้ากระมิบุญสามดิ่งมือกระทอดสร้างประกลำงะประงะจักมังการว่าโฮลำกุลินุมเราเต้นอกเป็น เรากำลังประงานระกุลกามกลุ่มเป็ดเทิมเท่าแกลมเราก็ทนตัวปตปลุนน้ำนิกตังประงับพ้นแกลมโตแรมงาปิโมเกรมกลางบุญสร้างและนันตุมดากระตุนงาลำประกันดึงจาตักลักบริกรในกำลังประกันจาร์ประนับปุ่มดีกระต้อยปุริยาไอมาโจมนุ้ยมกแกลกระตุนในตีลำแกลหึมเท่า
0: วิปุลปิกุมกองอันอย่างบุญหัดดับสะดงสนจารตักลักมรำกำจริงไกลกับเบนตัลซาเกิลทนตัวปอดอบลูกนำตัวปอดหลบลูกห้องนำปลอดซาจมนุ้ยเฮลอติจิงกนาทุกองอันตุมเกลินุกลำสะนอกกับเบนเอเดลหมอกแปรแปรมกำจริงเตรียตัวปลอดตัวมลานในมาทนตัวปอดอบลูกนำวิปุลปิกุมกองอันอย่างบุญหัดดับสะดงสนมารำกรามดิปุลไกหลังประเลยงะดมตาพนประปิมิตกับไกลกับเบนยอหัดดำตรุนนกกระเบนกลำกลังและหัดระปรองะลำเกลทนเราห้องแกลกระจำดิมดาร์แกลเท่าปรองะบังตุมกนัดรุกองอ่านและจีทนมาเพราะกันยำรูเกรมกลางแกลดับปีนางมกรำดิแกลยุ่มเทือจีจำดิบนสร้างรูเกรมกลางหลันจารลำสะแกลกระเบนรอและกันังไกลลังไอปวลปีกุมมอยมาดงชี้เปียกเกตแกปรกนวะลำเกลทนตัวปอดอบลุ่นน้ำตัวปอดหลบลุบริเพเตอร์รวยได้ลักตาระลุงรองลันรวยสามลันนำรวยกลมล่าเกรมกลางแกลตัวจักรเวลจิงกะรวยมามลันนำสร้างเกรเพียกระดับหนึ่งเดิมจารตักลักมรำกอมจินและแกลฮิวชื่นลังอาครีมไตพัง
1: แกลมอาครีมไตพังกอมจิงหมอกปลุกตามตาปลัวปลอกของแกลมอาคลำแกลหลับชื่นดิแกลมใจมิ่นเสซีดิกระทบอู้แกลเท่ามึงนกชื่นถิ่มตามเสซีไกลชื่นลับกับต่อมุ่งงามกรามหนึ่งหอมอาร์หิบลังรำแตงหิวลุ่มตาไกลชื่นลับมอมึงดื่มเป็นลอมกันเมื่อไกลชื่นหลังนั้นได้ไกลคับจำแจมินงามกราได้ไกลเท่าเกรียมกังไกลตัวจักรวรรณกากระพงแดงลัก
0: เอิ่มได้บนสร้างและดันบิงกับเฮเดตัวเริ่มกอมจริงกลามเรตัวอันนั้นนำไกลไปลงรหัสได้หมดแรมตัวปลุกทนแรมตัวปอดตัวปลุกนำตัวปอดตัวปลุกกระยุกลำจารตะลักรวยและของแกลดับเป็นนางดันยอหัดดับจนตีสหระเกิดเล่าจืนเหวียนซูลูหัดได้นาทีนกไปลงตังมังนึมห้องไอเต้ก็จับลับเปียหมดไปลงรวยกันหาตุ้ยลูเมฆมาหัดได้หมดไปทรมมันได้ไอเต้นาคือเรากำหนดไกลไปลงยมพันในลำเรไปลงกันหนาตุ้ยพอแดงะและไกลไปลงตวนลำอกวะรถลำหล่อไปลงตุ้มไกลแรมเลยสิไกลงะระเกาไปลงบังพงหะได
2: ้ dạ em đi từ lúc
0: ก็ย่าสั่งอาแต่กับปุยสนั้นตั้งมังหิมามกอกวะอาแต่พ้นเรและกะนกไปลงอาแต่มังมือมรามอปะวิดปะตุทื่นกระตื้นลำไกลไปลงใน
3: ก็มีผลที่ดีหดหู่ผู้ปกครองแต่ก็มุ่งมั่น
1: ไม่เป็นดิ่งสนักเกิดไกลไปลงในมังนักลำเกลือนักแรมไม่อัดรำเบ็ดได้ไอเตียนนาวมังมือนักไปลงตูตื้นเปียตุยหมดแรมตีสังระเกลือ
0: เอเดดัวรวยไปลงลูหัดได้ประเทาไกลมุขลำไกลไปลงทนในเสียเกียมห้องไกลแรมลำหัดจับรำตมยดทนตัวบับรุษปันยอดนั่งห้องนั่งแรมมังหัดได้แรมระไกลมุขลำไกลไปลงหือฟันมอเปียมกลามันตื้นห้องนั่งแรมดูกะหัดได้นาไปลงมราตีมอปังกยุปังสปันไกลไปลงตวนมอหนังใจดักละเห็นดีเปียมกลานังเท่ามังเทหัดได้นาไปลงเบยลำไกลไปลงแกลบลุลาจาระตาจิงเงาลูหัดได้ลัดในจิงไกลไปลงแกลเห็นกับจีจางเบยตะหองหัดได้ดำเท่าตื่นเมื่อหมอปองกัดลืน
1: เดนจัดเอ็งอันใดโป้ต้มไกลมุ่งลำไกลไปลงเกิดในมอหนึ่งแกลมันตื่นเมื่อห้องไกลไปลงหรือวันอันเต็มกะนังนางอายมอเมื่อกระจุกว้างกัดลง
0: เลยสิแกลมกลำเกลื่องเมืองกระหนุนประสังรำอาร์และนำตมจอดยาระตักลักไกลไปลงรหัสแดงบทแรมอตัวปลุกทนแรมตัวไอปอตัวปลุกมาตัวไอปอตัวปลุกนำมอมกอมจริงและดับเป็นนางยอหัดดำจนบรมกอมจริงไกลไปลงมองอัดเลียกระยับดมเรยไปลงกอมจริงของไกลจักกะเลดับเป็นนางตีดมนกไปลงไกลดับเป็นนางก็ไกลไปลงไกลดับเป็นนางเรยปัดลำลันกลงมอเกรียมกลางกระยับเลยสิแกลกระจำรอแปรปองกระไกลไปลงมรามก่อมจริงเมื่อตีตีเตรกระยุมลันนำเอเดลารวยจิบรอแปรปองกระนงประสังรำอาร์และนำตมจัดจาร์เฮิมเท่าเยอะปวดตุตื่นแกลรหัสแดงมดแรมอดุตาเลยเล่าดมเกลแรมลำมิลันเว็บไซต์ https ดักลักกระเจาะ tsdc กระเจาะแอดูกระเจาะ vn และนั้นลำหักแกลมรอเด่นตื้อกระนงประสังรำอาร์ตมจัดจาร์ https zddt กระเจาะดักลักกระเจาะ gov กระเจาะ vn ôm đế bồn sang lại đơn bình gấp, đục bẹ rưỡi đuối trù giấc lại bị luôn rưỡi rèm sang ra gật lao thuần tuệ và đọc luôn năm. Mộng này tùm nốt gọm chinh lại bị luôn tì chả đặc lạc nhìn chạch mà ra ngà bê lẹ bà bà bì mít gọc lại bị luôn. Đăng mừng ở tụ bị luôn, nâng dọa gọc lại bị

0: ลงลองตัวเกอหาดรับรัวเกรียมกลางไกลดับปีนางก็ยำจังก็ไกลไปลงเมาเลยงะหยอหาดรับจุนนกไปลงตีสังระเกิดเหล่าวิทย์ดึกสายกระตูร์มาไปตุนนำจู่หาดไปลงสังระดับพาและดัวปลดเหล่าบ่ดุไปลงพลสาอตุตุคุณดัวอตุมกับสาตุแอดราวสาตุเกรียมหรำอาร์ไกลไปลงมอกาเมรากะเซียมตลังมอมายฟิติงมายเอบระดิ่งปลุสะนกเฮบตึมรำอารไกลไปลงและนำกอตึมปุยมจำงัดแทระปึกยะไปนมสาระลอมกอมจริงและลูหัดรำในงะเปียกเกรียมกลางกะจับแปลดับไปนางกะไกลไปลงดับพากนาดุกองอันกับเกรียมกลางนกไปลงเพราะเกรียมกลางแกลปุยบึงหนึ่งตุเกรียมกลางปุยกำไรเกรียมกลางแกลดับไปนางลามิลันกลงมอประเพเม็ดและยับ
1: และนักเรียนได้ có những cái công văn
2: สาระกิจกายและกนาดรูรูปรวาเปียกิวายหยาดยาวปรเมตอตุมกับเปียมนึงอตุมาปรวากับผงนายเปียกไกลไปลงรวยแรมสังระเกิดเล่าในมอกไกลตูตื้นตลอดตัวสังระงานและรับอารมกวบของกนึงปราสาเจียสะกองอันสะทาปราดังโก้งสังเอ็ดดาวเปียมกอมจริงไกลไปลงของไกลดับเป็นนั่งกระจำระยอดดับแผ่น
0: นกไปลงสหราเกิดเหล่าอีจุดสะใจพังรวยงะรวยและปรอประปิมิตรก็ไกลไปลงรวยแรมสหราเกิดเหล่าทนใจประตัวปลุกนำสหรากะหัมพาและดัวปลุกปะบอดตุไปลงพลดัวอตุมกับและนันหมอยับประตูงะปรอมกันไปยัวก็ไกลไปลงห้องนำไอตุนำจหะได้ไปลงบรอกเกษมลังหรำอารบรอบดิรนันหะได้ไปลงหมอเลงะเยาะอย่าไปนมสายตุกระไรตุเห็นหะได้ยับหนึ่งจวนไปลงเงาก้อนนั้นสังระละปรับและยาปีนมก่อนนั้นรูแนมโตกับหลังไกลไปลงด้วยกับกระเซียมหลังตีเงานายแอดราวก่อนนั้นรูกากระเซียมไปทางนั้นเรมโปรวยงะเยาะซีไกลกระจำจนก็ปรากระเซียมหลังไกลไปลง
3: điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường á
0: sang ra cả hầm phá và bình nồng lẽ tụ bình lông kế vai bình tơ và sang ra đập tươm chương thộ dọa xì kè gà chá bất thọ năn lòng gọi tươm camera cặp gà xìm lăng tụ kè bình rằm ả bình lông xe mất gà lùm tà bròm căn về hà dọa làm bọ bình lông giám sát เงาประไปเม็ดยับก็ไกลไปลงลูสังระลำกอมจริงตุ่มตุ่มเพราะไกลแรมก็พอได้ตุ่มปลุกตัวลองตุ่มเกมเรยไปลงตาม
3: ใน
0: เกมตุ่มรวยไปลงรวยแรมสังระเกิดเราก็น่าจุ่มแนมโตหลักลำโตกับผัวได้ลังวิทย์ไกลแรมจีเงาก็นั่นเฮิมดักไกลแรมหมอรูปเฮิมดักลำไม้วิติงดุ้มไกลไปลงทนด้วยบ่อดอบลุ่นน้ำจริงทนตาเลยเล่ามันก็จริงไกลไปลงรวยแรมสังระเกิดเราเลยหัดรับรำตมจะทนด้วยบ่อปลุกสะพันทางลูกแกลมเรากำลังซาหัดรับรัวซาไกลไปลงมันได้กระตังกำพากระยับปวดสะฟันและดันยับนกตมจัดงาหรำอาร์เพราะหรำอาร์มันได้กระตังเพราะกระเสียมลังกระยำรวยงาตุ่นตื่นกลับง่ายลำไกลไปลงห้องปราบปราบไปเม็ดมึงนึ่มแกลมกบเปิดกระจับมึงตุ่มกันดังถาดบ่อลำจาดักลักเกิดกระตื้นก็อมจริงไกลไปลงรวยแรมสหราเกิดเล่าทนใจบ่อดอบลุ่นนำห้องไกลดับไปนั่งขวัดมลัดย่อหัดระเพี้ยนบาไกลตุ่นตื่นก็ไกลไปลงหัดรำดวงรูปไกลเด็ดในเมืองระแกลมเราและดันหัดรำดวงสับลุ่มดวงรูปดักลักจิ้งยะตับในและจักกำเดบบนสร้างและดันบิงกับเตรียมดิ่งหลังแล้บ่อในเติมต้วมลำหัดรำดวงรูปไปไต

0: lộn là nào có bình tình cái chà đặc lắc mà đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo làm con đường kết kè bọa đáng chà cái em khoa con đường bọa sang chị ạ chà gầm xăm lan rồi ngã rạp mít lọp rốt sạp bàn đồm con đường thả bọa dọa tùm làm cụm là mà bố lại làm xe đầm kra ế bé xe bò bài tu kè ngã xó làm nâng mò đọp rốt sạp bàn kè ngã xó cả chàm ế bé xe bò xe tu kè ngã xó mòm xe đầm kra đồ bê cả mà trốt bọa đoài kè nằm ế tu hịch lạc bạc nâng mò xóa mạ hỏi nó dùm trốt lọp luôn nằm ế kè bạc ế tài hệ tì ế nó kè ngã xó bàm xe đầm kra dọa tùm hòng kè mạ dùa xó hòng hạt rạp hèn hòng nâng chè minh lé mò kè đềm càng làm bố nằm bố kè rạch tù hình hoặc lẽ ngã xó tì đặc lắc mừng rê bố xa trốt rê tlọp luôn nằm ế mà thuần tuệ bờ đọp luôn nằm chà rạp mạ bố lẽ nằm xe đầm kra tlọp luôn lâu kè ngã xó làm nâng đọp lì mạ kè ngã xó mòm xe đầm kra đô bê kè mà trốt loài tù hình mạp lô bà ế kè bạc xa kè ngã xó kè chàm bàm xe đầm kra cử làm xàm nạ tì nô cà bên phong biệt là cà xiêm lăng vết bỏ tủ tươn lưỡi ngạ hàm ít lọp lứt sạp ăn hôm thò tùm lệch ngầm rau mừng tùm đuôi hầm cầm chìng bèm đèm đầm cướt nâng mờ mò xít vết thọ năn trôn ở cao mò tùm hạt rạp rõ để cà tang kèm gộp vết thòng tùm cà nâng thả rạp rõ dọ tùm lẹt ăn bài dọa cà rập nâng cà nòm rau bèo cà xiêm lăng mạ bú xem cà kè ngã xó bò nít kè ngã xó làm bò tùm cầm đèm play lưỡi lặn điện tử các em khoa con nuôi con na hồ quốc súng bộm đi bỏ ngã bằng tôm con nặng thả bỏ tôm bỏ chả buồn prong biết thằng năn kết cả tên bị bỏ tụ tên bỏ kẹt lăng bầm lim rau cày ngã rầm ar ngam cả tụ chìm tôm hạt rầm trôn à sập trôn hạt rạp hiền bằng con nuôi con na lẽ năn bài yoa cả rập nặng bầm ro hạt rạp cả nhầm ngã năn lá để cả tang kèm cầm đi bỏ tôm cầm nhầm play cầm ngay tổ chức kẹt đập nang lẽ năn kèm càng cày tự tên cầm đi play yoa rồi đoàn lần năm đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung đảng khoa cân nặng bọ đảng chà khoai bùi vệ là quốc hội chà khoa cân nặng kết ca là lưỡi ngã hà trạm đi nâng đề kia là bọ tùm cầm bằng pluk cật rạch tu cật lông chà đặc lắc gờ thuần tuệ bọ đọp lúc năm tuổi bọ lọp lúc gài lăng cài cả bên tên nó có bên tôm cân nặng thả ra bọ giờ tôm mỏ mỗi lắc lại hơm thao cơ lưỡi ngã tôm hà trạm bọ bùi cầm lại làm chà nào các bên lọ mò tùm đồng chí Đỗ Hữu Huy niệm cấp làm trung ương đảng các em khoa cân đồng bọ đảng chà khoa cân đồng bọ sàn chị e chà đào Mỹ các em khoa cân đồng bọ sàn chị e chà
1: lấy sức lại hầm thầu tiền nọc bên làm cơ thần toa bộ tòa lội ma toa bộ lò plu chà đặc lắc cho làm ca tập bản plu đã bọ bùi cầm lại ông nâng iran bùi cầm lại ipe cái chui bao cái chuỗi tu megawatt từ mặt đã bọ này mau bùi cầm lại iran hồng in bùi cầm lại iran hồng đệ giang ruồi bùi cầm lại iran hồng e ปุ่ยกำไรมกรามจิ้งมึงยำหนึ่งหลอมาและนั่นปุ่ยกำไรเอรันมึงยำหนึ่งรงเป็ดท้องนั่นจัตตากรามเด็กตั้งปรามเด็กยาเอลังไกลปุ่ยกำไรห้องตุ้มนมต้นหนึ่งกระตังปุ่ยเอลังไกลปุ่ยกำไรเอมาตู้กิโลโวลตัวตู้ตัวปลุกกิโลโวลและนั่นจับรั้วปามตู้เอลังไกลปุ่ยกำไรกระตังฮัตเวดีเซมึงทุ่งกบาร์กระลองตู้เกเกรงกบาร์ตื้อตัวระในจัตตากลักเมาไกลตู้อื้อตูบิเลียปรักเกอปลุกเราจะประปุยกำไรห้องนังกระตังสายเปอร์เมกะวัตและนั้นตึมดับประเบรันปุยกำไรพ้นเบียดดาลูดับประรวยง่ายมืดอมอตาเอก้าเรมลังกะจ้าจังหมอกแกลมกรามเลยเปียกยอกวบพองไกลจอมกรรมเราแต่นกเป็นปุ่งกวาดตรงชายเฮิมเท่าตึมดับประงะเตวัลตุมกรากระติมตามในบุญสร้างอาดกและกันนับเป็นนกนันกลามเกลิงตึมดับประเด็กตั้งเกล็ดรูลำทนตัวปวดตบหลุนน้ำจากลำเด็กตั้งพรำเชียมกล้าเกล็ดเล็ดล้านเกลันล่าเปียวปลาไกลหรือจักกระตุ้มกระนังประตุ้มกรามแหนมไพลรวยงาดับระรุมกลมกรามดีประตุ้มกรามจาร
0: เรือตัวมันนำฮิปุลปีกุมเด้งละมาจาระตักลักมันก็จริงแกลกับเป็นตรงชัยเกอหัดระพร้อมเด้งละมาตักลักห้องประเกรมกลางฝาจริงกะโยกวบห้องยันอธิปิมลีนาวกับเป็นมาดงชีอีสังกรีเนกันนงก็เอ็งควากันนงประดังจาร์ควากันนงประมาจนตัวกวบเวียดนามจาร์เวียนเทียนฟันก็เอ็งควากันนงประสันจีอาจาร์เตโนกาเบนพงเปลาเฮิมทอกแกลงะอามอยักเมืองยันอธิปิมลิและนันตุ้มแกลงะเฉาะชันกับวาจิงกะลองตุ้กกับแกลติบด้วยบนซางบอนิกตุ้มแกลงะอามอยักตุ้ของปลอดดุมกลางงะหลอกมากำรังเคลียร์รมดังลำแอติจาร์โรงชายเฮิมทอลูนุปิมโมงะหลอกมามตาดุมกระดอยจักและดันปลอดงะหลอกมาเราะแกลเฉาะชันกับเบียเกยเงาลักมอกแกลมดิมลาลำจาร์ดมแกลมกัวปัสสะปิมกลับรองะบ่มด้วยงาละมาลำประเกรมแกงฟาจิงกะโยกวบของยันอติปิมลิและนันกรัมดิบุญสำเราเบตอนันมอดมหันตราพร้อมดิแกลทอสร้างกำดิงาละมาตรงชายกับพร้อมดิหนึ่งดิกยาประตุมกรัมตะเลยกระจับหนึ่งริมรอมโรเลยงะตุมหันตรา